0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองต้องทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6 มิถุนา Idea Live

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต.FM 104.5 MHz นำเสน

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัต

0: อยู่ได้แล้วจากลิปตานะคะในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้เช้าเช้ามาอยู่กับ FJ Zen 8โมงถึง11โมงเช้านะคะก็วันนี้วันจันทร์25พฤษภาแล้วนะคะมีเพลงไหนอยากฟังต้อนรับช่วงเช้าวันแรกของการทำงานของสัปดาห์นี้ทุกคนส่ง Request กันเข้ามาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะวันนี้อยู่แทน FJ Bam อยู่กับเซนก่อนในช่วงเวลาเดินทางของหลายๆคนชาวออฟฟิศทุกคนอย่าลืมพอเดินทางมี Flex 104.5 อยู่เป็นเพื่อนพอถึงที่ทำงานก็ฟังกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ด้วยนะคะสะสม Flex คอยกันเพลินๆเนาะสะสมได้เยอะก็เอามารีดีมรับสิทธิ์ต่างๆแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมอื่นๆของเราได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ดีใจที่ไม่มีเธอสำหรับซิงเกิลนี้ที่ชื่อเพลงอาจจะมีคำว่าดีใจแต่ความหมายคือสุดจะเศร้านะคะนี่คือผลงานล่าสุดจากน้องๆวงบาส Because of You I Shine เพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จุดเริ่มต้นของเพลงนี้เนี่ยมาจากการที่ Next นะคะสมาชิกของบาสเนาะนำไอเดียมาแชร์กับเพื่อนๆในวงแล้วก็ทีมทำเพลงด้วยนะคะก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับความรู้สึกที่ว่าในบางช่วงของความสัมพันธ์เราอาจจะเผลอคิดว่าถ้าไม่มีอีกฝ่ายอยู่ก็คงจะดีแต่พอทบทวนตัวเองจริงๆแล้วนี่กลับพบว่ามันคงเสียใจมากกว่าถ้าเกิดว่าเขาหายไปจากชีวิตนะคะนี่คือเพลงที่ลึกๆแล้วอ่ะยังคิดถึงคนคนหนึ่งอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความสุขเท่าตอนที่ยังมีเขานะคะพูดถึงการพยายาม move on กับการหลอกตัวเองนั่นแหละด้วยชื่อเพลงนี้ค่ะดีใจที่ไม่มีเธอที่เท่ากับว่าไม่ได้ดีใจนี่คือ Flex Recommended ชั่วโมงนี้นะคะ Flex like Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ใกล้จะ9โมงแล้วนะคะชั่วโมงหน้าค่ะไม่ว่าทุกคนจะกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่าลืมว่า FJ Sen ยังไม่ไปอยู่กับทุกคนต่อในช่อง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: ครกำลังคิดถึงโบกี้ไลออนนะคะมีเพลงนี้ค่ะฟีทริงกันกับเจฟซาเตอร์ด้วยลำปามใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปริติและเอาปากกามาวงเบลวริสรานะคะ3เพลงนี้หลัง9โมงที่นี่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Flint 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: น้ำหอมจากค็อกเทล1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทุกคนยังอยู่กับ FJ Zen ชั่วโมงที่2ของวันนี้นะคะวันจันทร์ต้นสัปดาห์25พฤษภาคมซึ่งอีกหนึ่งเรื่องสำคัญมากๆเลยหลายคนได้เข้าแอปพลิเคชันเป่าตังกันไปแล้วตั้งแต่6โมงหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างมีแอปล่มหรือว่ามีอะไรติดขัดกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนไทยทุกคนตื่นตัวมากนะคะกับโครงการของรัฐบาลที่เริ่มให้ลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่6โมงเช้าของวันนี้แล้วก็มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย30ล้านคนบางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวค่อยลงก็ได้เพราะว่ายังไม่เต็มหรอกสำหรับสิทธิ์ที่มีตั้ง30ล้านนะคะก็คือเป็นการลงทะเบียนสำหรับโครงการที่รัฐจะช่วยออก60เราออกอีก40เรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี่แหละก็เอามาใช้จ่ายกันได้ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนแต่หมายความว่าเราต้องลงทะเบียนให้สำเร็จก่อนนะคะลงทะเบียนวันแรกคือวันนี้สิ้นสุดวันศุกร์นี้29พฤษภาคมก็ใครที่ลงทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วก็ยินดีด้วยเดี๋ยววันที่1มิถุนาเริ่มใช้จ่ายกันได้กับร้านค้าต่างๆที่เขาเข้าร่วมโครงการนะคะยินดีด้วยกับอีกหนึ่งโครงการที่หลายๆคนรอคอยวันนี้มาถึงแล้วส่วนช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทาง Event Pop รวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: FJ ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกะมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียม3รสชาติโปเตโกะซีซอสโปเตโกะบาร์บีคิวและโปเตโกะโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

18มนุษย์ทองคำที่ไม่ได้เป็นชื่อหนังแต่คือชื่อเพลงของ Playground นะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการฝึกวิทยายุทธในหนังจีนที่วัดเจ้าหลินซึ่งจะต้องอาศัยทั้งความอดทนและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คือเปรียบเสมือนตัวแทนของความรักที่ไม่สมหวังมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ทุกความผิดหวังหล่อหลอมให้แข็งแกร่งขึ้นราวกับทองคำที่ยิ่งถูกเผายิ่งเปล่งประกายนี่18มนุษย์ทองคำนะคะทิ้งท้ายกันในช่วง Flex Recommended สำหรับชั่วโมงที่2กับ FJ เซนแล้วเนี่ยชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่อนะคะอีก1ชั่วโมงเต็มที่ Flex 104.5 Flex Recommended Flex Next Hour ชั่วโมงหน้ามีอีกหลายเพลงเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะหลายคนสงสัยขอมาแต่ยังไม่ได้ฟังหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเพลงนี้ที่เดี๋ยวเปิดให้ฟังในช่วง 10:45 Non-Stop Music นะคะ

0: รอฟังได้เลยนะคะคนที่โชคดีกว่าจากโอบนิธิค่ะคิดถึงนะจาก Mr. Lazy featuring กับแพรวคณิตกุลและ New Season ฤดูใหม่จากน้องนุนิว3เพลงนี้ต้นชั่วโมงเลยค่ะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: เกิดกับรักครั้งนี้มินที่ X Smart Team ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ที่ต้องขอขอบคุณ Bistin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bistin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: พูดถึงอีกหนึ่งโอกาสที่ทุกคนจะได้อร่อยแล้วก็เคี้ยวเพลินสุดๆแบบฟินแน่นอนค่ะกับ Flex Delivery สัปดาห์นี้นะคะจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นสำหรับใครที่เป็นสายสแน็คตั้งใจฟังให้ดีนี่คือโอกาสที่ Flex 104.5 อยากจะส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินชมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema กับ Corn Stick นะคะข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวแล้วก็ยังมีโปเตโกมันฝรั่งอยากพรีเมียม3รสชาติเหมือนกันค่ะมีโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวแล้วก็โปเตโกโนริซีบีดแสดงว่าเป็นใครก็ต้องถูกใจแล้วสามารถเก็บไว้เคี้ยวเพลินได้แบบหลายวันด้วยคือเป็นสแน็คที่อยากให้ทุกคนมีติดโต๊ะทำงานที่ออฟฟิศเอาไว้แบ่งเพื่อนก็ได้หรือว่าเอาไว้ปลุกให้ตัวเองตื่นจากความสลึมสลือสมองไม่ค่อยทำงานในโดยเฉพาะอย่างวันนี้เนาะวันจันทร์เนาะยังไงก็อย่าลืมค่ะทุกคนยังมีโอกาสอยู่ลงทะเบียนกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนสามารถอร่อยฟินอิ่มฟรีไปได้กับ Corn Stick แล้วก็โปเตโกด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนเอาไปชิมกันแล้วได้ครบทุกรสเลยดังนั้นไม่อยากให้พลาดเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีคุณเปรมนะคะเป็นชาวออฟฟิศแถวพระราม6เป็นผู้โชคดีแต่ว่าคุณเปรมติดภารกิจติดประชุมตั้งแต่เช้าเลยไม่มีโอกาสได้โทรไปแสดงความยินดีไม่เป็นไรเอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะเป็นใครทุกคนรอเลยอาจจะเป็นคุณก็ได้อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะ
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี Bistin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตFlex Recommended This Week ทุกความหมาย Hers

Shake จาก Pixie ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เหมาะๆกับช่วงหน้าฝนที่อากาศร้อนเหมือนซัมเมอร์เลยไม่ต่างบางวันร้อนกว่าด้วยแดดแรงมาก

0: ากฟ้าใสมาเลยนะคะอาจจะยังไม่ได้มีฝนให้เราเจอกันสักเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรอากาศแบบไหนก็ฟังเพลงเชคของน้องๆได้รู้สึกสดใสขึ้นมาทันทีเลยเนาะทิ้งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมขอกันเข้ามาได้นะเพราะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามี FJ Plaster มาอยู่ดูแลทุกคนต่อตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปขอมาเลยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect Flex like recommended ก่อนหมดชั่วโมงนี้ชั่วโมงสุดท้ายกับเซนนะคะเซนมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะช่วยใครได้หลายๆคนเลยกับบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะคะทุกคนธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปและผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนและพิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดใครสนใจสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคมปี69ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะ Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จาก

0: ชั่วโมงหน้าก็11โมงแล้วนะคะ3เพลงนี้ทุกคนฟังกันต่อได้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยอยู่กับ FJ Plaster แต่ว่าตอนนี้เซนต้องไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้5โมงเย็นอย่าลืมนะคะว่าเราจะเจอกับน้องพีพีกริชในช่วง Flex Talk ด้วยหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปใครกำลังคิดถึงน้องพีพีพรุ่งนี้เจอกันได้ที่นี่ Flex 104.5 แต่ว่าเจอกับเซนก่อนตั้งแต่5โมงเย็นนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วให้เซนอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่กี่โมงไม่แน่ใจมาจนถึงช่วงนี้ใกล้จะ11โมงขอบคุณนะคะไปแล้วค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ปอปคอนปอปคอนเอ

0: อล์กโชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: นั่นแหละ
1: ว้าว
2: เธอเพื่อนเราชอบจากซีเรียสเบคอนนะครับ FJ Putter เสิร์ฟให้แล้วในเช้าวันนี้ครับผมในช่วงของ FJ Putter ครับ 11:00 น.ถึงบ่าย 2:00 น.เลยและนี่ก็คือเพลงของ Gen Z นะครับที่เรียกว่าเอาใจสาวกของซีเรียสเบคอนจริงๆครับผมเรียกว่าออกซิงเกิลไหนมาก็คือปังสุดๆไปเลยครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะร้องตามกันได้นะครับเพราะว่าเขามีท่อนที่แบบว่าท่อนฮิตท่อนฮุกอยู่สามารถไปเล่นตามกันได้ใน TikTok นะครับและนี่ก็คือเพลงสุดท้ายในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็ม

0: และโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

สิ่งที่มันฉุดรั้งเราไม่เคยที่จะแบบไปไหนสักทีนะครับมันคือความกลัวของเรานั่นเองทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นกี่ครั้งนะครับหรือจะเป็นใครก็ตามครับผมอย่ากลัวเด็ดขาดครับกับการมีความรักครั้งใหม่เหมือนเพลงนี้เลยเมื่อถูกค้นพบครับผมจาก Free Hand ครับเพลงที่ FJ Patter นะครับ Recommend ให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Flex Next Hour ในมื้อเที่ยงวันนี้นะครับ FJ Patter ขออนุญาตเสิร์ฟ3เพลงนี้ให้เลยครับ

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับกับ1คนตรงนี้จาก Purpose ครับผมแล้วก็ Soulmate จากเพกาวแล้วก็ยังมีผลงานเพลงจาก Full Step ด้วยนะครับแค่ไม่ต้องรักใครนั่นเองครับผม3เพลงนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับผมแล้วกลับมา Stay Tune กันต่อเนื่องได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex Rise 4.5
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: Flex Talk พฤหัสนี้นะครับ1ทุ่มเป็นต้นไปได้เจอกับวงแบมครับผม3ดาวเด่นประจำปีที่จะมาชวนทุกคนไปพบกับความหันษาบันเทิงใจด้วยโชว์สุดพิเศษใหญ่ไม่รู้ลืมครับในแบมปี5ปาฮีพาร์ตี้คอนเสิร์ตครับจะมีอะไรมาให้ติดตามกันบ้างไปเจอกับพวกเขากันได้เลยนะครับใครอยากมาเจอศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบว่าใกล้ชิดหน้าสตูดิโอของเรานะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook FanpageFlex Connect ครับแล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยนะครับแล้วก็รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันด้วยนะครับขอขอบคุณมาม่าโอเคมัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความอร่อยเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เตรียมพบกับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติกับการรวมตัวของ5เสาหลักเสียงร้องแห่งทีป๊อป Mama Presents Club 30 Concert คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบรั้งสำคัญของ5เพื่อนรักนักร้องวัย30ที่เตรียมตัวมาฟาดให้เซจลุกเป็นไฟผ่านเสียงร้องโชว์สุดพิเศษและฝีปากสุดแซ่บพบกับอิงวรันธรโบกี้ไลออนเจฟซาเตอร์ The Toys และนนทนนกดบัตรพร้อมกัน23พฤษภาคมนี้11โมงทางอีเวนต์ป๊อปรวมเป็นสักขีพยานแห่งมิตรภาพด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตอีเวนต์ป๊อปดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: ชาวเฟร็กซ์สายแสนงนะครับต้องฟินแน่ๆเลยเพราะว่าเฟร็กซ์เดลิเวอรี่ของเราครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึง29พฤษภาคมนี้ครับเป็นการคอลแลบที่แบบว่าลงตัวสุดๆไปเลยครับส่งความกรุบกรอบนะครับอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema นั่นเองครับกับคอนสติกนะครับข้าวโพดแท่งอบกรอบครับผมเรียกว่ามีรสชาติเยอะขึ้นด้วยนะครับรสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำนะครับโนริสาหร่ายแล้วก็รสบาร์บีคิวครับผมและยังมีโปเตโกะนะครับมันฝรั่งแผ่นยักษ์พรีเมียม3รสชาติเลยให้ได้ไปลองกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศนะครับได้พักเบรกกันครับ3กล่องใหญ่มูลค่ารวมกว่า600บาทเลยทีเดียวนะครับง่ายๆนะครับฟัง FJ Putter เลยแค่โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect นะครับแล้วก็ลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 แล้วครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter

0: ังคารนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนกับน้องพี่พิกิจครับผม1ทุ่มตรงครับกับซิงเกิลใหม่ที่มีความแบบว่าสะท้อนความอ่อนแอในหัวใจ
1: wow.
0: ผ่านเพลงใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นเพลงอะไรก็มาติดตามกันได้ KQ ให้พร้อมนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจน้องพี่พิกิจนะครับการสดๆที่หน้าสตูดิโอของเราได้เลย KQ เลยนะเจอกัน1ทุ่มนะจ๊ะวันอังคารที่26ลงคิวได้เลยเอาล่ะครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยบิสชินบัสเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยอยู่กับ FJ Putter ไปจนถึงบ่าย2เลยนะครับวันนี้อยากส่งเพลงไหนหรือขอเพลงไหนให้ใครนะครับสามารถขอเข้ามาได้เลยที่ Fix 104.5 ครับ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
8: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
9: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: และนี่ก็คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากบัตนั่นเองครับผมดีใจที่มีเธอครับ
1: ว้าว
0: ฟังง่ายๆนะครับแล้วก็ติดหูมากๆเลยฝากไว้ด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องๆวงบัตนะครับก็สามารถไปติดตามMV ได้แล้วก็ติดตามงานต่างๆของน้องๆได้นะครับ
1: ไหน
0: ซัพพอร์ตด้วยเพราะว่า FJ Putter ชอบมากนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter นะครับฝากให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ
2: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
1: ไหน
0: ชั่วโมงหน้านะครับ FJ Putter เตรียมเพลงไว้รอเราด้วยกับ3เพลงนี้ครับ

0: ต้นชั่วโมงหน้านะครับไลฟ์ก็รักจากโจอี้บอยครับทีละน้อยจากเฮิร์สครับและที่เดิมในหัวใจนะครับจากตู่ภพธรนั่นเองนะครับเอามาฝากกันด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับ FJ Putter ขอฝากไว้ด้วยสำหรับกิจกรรมต่างๆของ Flex 104.5 นะครับสามารถติดตามกันผ่านทางแอปพลิเคชันกันได้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมชั่วโมงหน้าขอส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เจอกันนะครับเวลาเดิมเลย 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นที่ Flex 104.5 ครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อ

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Non-music 10
2: play hit 45 ที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ญี่ปุ่นก็ชอบมากๆเลยนะฮะเมื่อไรจะบอกงานจาก ETC X กับ The Parkinson เป็น2ศิลปินคุณภาพที่พอมาทำเพลงด้วยกันแล้วโอ้โหเพอร์เฟคมากๆเลยส่งท้ายกันในช่วงนี้นะฮะกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มาแล้วมาแล้วอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะรับช่วงต่อมาจาก FJ Pluster อยู่กันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5วันต่ออาทิตย์เลยบ่ายๆแบบนี้บ่าย 2-5 โมงเย็นวันนี้วันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะฮะ25พฤษภาคมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับชาวเฟล็กซ์ที่หยุดพักผ่อนไปเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะพักผ่อนกันเต็มที่เลยนะครับผมพร้อมจะลุยงานกันแล้วในสัปดาห์นี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้ถึงวันศุกร์แล้วเป็นลองมิกเอ็นนะฮะศุกร์เสาร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ใช่ไหมเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันวิสาขบูชาแล้วก็วันจันทร์เนี่ยก็เป็นวันหยุดชดเชยนะครับเป็นลองวิกเอ็นกันด้วยแต่กว่าจะไปถึงวันนั้นอย่าลืมนะครับว่าเรามีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ ต้อง

0: ครับผมขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: After ญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema Corn Stick ข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกะมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกะซีซอสโปเตโกะบาร์บีคิวและโปเตโกะโนริซีวีดทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรกกินสนุกเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่อยู่ระหว่างวันแบบฟรีๆง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

18มนุษย์ทองคำเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Playground ที่บอกเลยว่าเพลงนี้เป็น DNA เป็น Identity ของ Playground มากๆเลยนะฮะปล่อยออกมาสักประมาณ2อาทิตย์นี้เองทุกคนส่วนแฟนๆคนไหนนะครับยังไม่เคยไปหาดู MV นะบอกเลยว่าต้องไปหาดูคุณจะไม่ผิดหวัง MV คือเบียวมากๆ คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีหนังจีนนะครับชื่อว่า18มนุษย์ทองคำนั่นแหละเขาก็เลยเอามาอยู่ใน MV เพลงนี้ด้วยไปหาดูคุณจะยิ้มตามได้แน่นอนนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกกันเลยกับ Flex Recommended Flex Recommended

Flex Next Hour ท้ายชั่วโมงแรกเอากิจกรรมของเรามาฝากกันเลยกับ Flex Delivery นะครับผมบอกเลยว่าชาว Flex สายสแน็คเนี่ยต้องฟินแน่ๆเพราะว่า Flex Delivery ของเราครั้งนี้นะฮะส่งความกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่เลยจากโรงภาพยนตร์ SF Cinema กับคอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรสต้มยำโนริสาหร่ายแล้วก็บาร์บีคิวด้วยแล้วก็ยังมีโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติทั้งซีซอลบาร์บีคิวแล้วก็โนริซีวีดนะครับทั้งหมดนี้ส่งให้ชาวออฟฟิศได้พักเบรก3กล่องใหญ่แบบจุกๆมูลค่ารวมกว่า600บาทเลยนะฮะง่ายๆโหลดแอป Flex Connect แล้วลงทะเบียนแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5 กันแล้วส่วนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันต่อมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้ว

ซิงเกิลจากบีนนภสรเธอรักเขาตอนเรารักกันแล้วก็มายาร่าฟีเจอริงกับ Z9 นะฮะเรนโซนเพลงนี้คือมาแรงมากๆเลยแล้วก็มีเพลงจากโอปวีด้วยเจ็บไม่จำหนึ่งเพลงที่คุณก็รีเควสต์กันเข้ามาจะได้ฟังกันเรียบร้อยต้นชั่วโมงหน้านะฮะใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45
2: Non-stop music.
3: Music. Play hit. 45
0: นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ยาวๆเลยนะฮะ10เพลงต่อเนื่องแบบนี้นี่1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นเซชุนกันชั่วโมงที่2กันแล้วลืมบอกไปว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยปุ่นจะอยู่ยาวๆดูแลชาวเฟล็กซ์ตอนเย็นแทน FJ เซนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยู่จนถึงทุ่มครึ่งเลยอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้ในช่วงนี้เป็นงานจาก Clear X กับแบงค์ปรีติตัวรายนั่นเองเมื่อคืนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจบลงไปอย่างยิ่งใหญ่มีการฉลองแชมป์กันไปแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-2026 ปรบมือกับอาร์เซนอลเลยหลังจากรอคอยกันมา22ปีนะครับเมื่อคืนนี้ได้แชมป์ไปแล้วโอ้โหแฟนๆบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาเสียน้ำตาด้วยความปิติด้วยความดีใจปลื้มปริ่มมากๆเลยนะฮะแข่งไปทั้งหมดเนี่ย38นัดชนะไป26นัดนะครับเสมอ7แล้วก็แพ้5คว้าแชมป์ไปเลยปีนี้ก็พรีเมียร์ลีกจบไปแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อกับฟุตบอลโลกใช่ไหมถึงแม้ว่าในปีนี้บอลไทยอาจจะไม่ได้ไปบอลโลกนะครับแต่เราก็ยังสามารถเชียร์กันได้ปีนี้เจ้าภาพมีถึง3ประเทศกันเลยไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกสหรัฐแล้วก็แคนาดาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันเลยนะฮะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: ลุกมาแดนซ์กันนิดนึงดีกว่านะฮะและนี่คือเชคซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก3สาวพิกซี่ที่เอามาเปิดให้ฟังกันส่งท้ายชั่วโมงนี้ก็มีน้องพิมมามาเบลแล้วก็อิงโกะเป็น3สาวที่มีความสามารถมากๆซึ่งเพลงนี้นะครับมีความสดใสสไตล์แบบซัมเมอร์วายดีสุดๆใครที่ยังไม่เคยดู MV นะครับลองไปหาดูกันไปปั่นวิวกันได้เลยเพราะว่าใน MV นี้มีหนุ่มต้าอู่พิทยามารับบทเป็นพระเอก MV กันด้วยนะครับผมและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: แต่ว่าตอนนี้ต้องไปพักเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้วงานจากปันสอนนวัตรักให้เธอได้รู้นินิวนะครับกับไม่พูดดีกว่าแล้วก็ซีซั่น5ฟีเจอริงกับ No One Else ด้วยอยากอินเพลงรักเดี๋ยวกลับมาสเตย์ทูนกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน

0: 30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Musicเพลงฮิต
1: 45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ฉันก่อนเจอเธอ Lost and Found นะฮะแหมพลังเสียงแบบนี้เป็นใครไปไม่ได้หนึ่งหนุ่มฮอตที่งานคอนเสิร์ตต่างๆอีเวนต์แหมรัดตัวมากๆพรีเซนเตอร์ก็เยอะนะฮะหนุ่มเจฟซาเตอร์นั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 4โมงกว่าๆใกล้จะ5โมงกันแล้วเดี๋ยวจะได้เวลาเลิกงานกันแล้วนะครับสำหรับวันจันทร์วันแรกในการทำงานเป็นยังไงกันบ้างหลายๆคนก็น่าจะปวดหัวพอสมควรนะครับหลังจากพักผ่อนกันไปเสาร์อาทิตย์เนาะวันจันทร์เปิดมาปกติแหละเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเคลียร์งานยุ่งนิดหน่อยเป็นธรรมดาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันระหว่างที่คุณอาจจะเลิกงานเรียบร้อยหรือใกล้จะเลิกงานแบบนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5
1: Flex Leg Recommended This Week ทุกความหมาย Hers

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: เอฟเจญี่ปุ่นขอส่งสแน็คกรุบกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินโฉมใหม่จากโรงภาพยนตร์ SF Cinema คอนสติ๊กข้าวโพดแท่งอบกรอบที่มีส่วนผสมของเกล็ดข้าวโพด3รสชาติสุดเข้มข้นรสต้มยำรสโนริสาหร่ายและรสบาร์บีคิวและโปเตโกมันฝรั่งแผ่นหยักพรีเมียม3รสชาติโปเตโกซีซอสโปเตโกบาร์บีคิวและโปเตโก

0: งเกิลใหม่จาก Freehand นะฮะเอามาฝากส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้เมื่อถูกค้นพบ Finally She Found ในวันที่คุณถูกรักโดยใครสักคนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตามหาตั้งนานในที่สุดก็เจอแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีความรักดีๆนะครับเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณเจอรักแท้รักที่ทำให้คุณมีความสุขกันแบบทั่วหน้าเลยส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour
0: ทุกคนครับ Flex Talk วันพรุ่งนี้อังคาร26พฤษภาเวลาทุ่มตรงเรามีนัดกันนะฮะเปิดสตูต้อนรับ PP Grid กับซิงเกิลใหม่ที่สะท้อนอีกมุมของความอ่อนแอในหัวใจผ่านเพลงเก่งไม่พอ Good Not Enough นั่นเองแล้วก็จะมาเม้ามอยนะครับพูดคุยถึงเบื้องหลังการทำงานที่เข้มข้นในทุกขั้นตอนเลยทีเดียวตั้งแต่การทำเพลงรวบตึงไปถึง MV เลยเคลียร์คิวให้พร้อมนะฮะแล้วก็ให้กำลังใจหนุ่ม PP Grid กันได้ที่หน้าสตูดิโอ Flex 104.5 ติดตามรายละเอียดได้นะครับที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสม Coins แล้ว Redeem รับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ได้ด้วยนะครับและเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมามี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

แตกสลายเพราะใครเลยงานจากพี่จีฟีเจอริ่งกับซาร่าสโลล่ากลัวลืมของนนทนนท์นะฮะฟีเจอริ่งกับโยบอยทีเจแล้วก็แบบไหนที่เธอรักของซิลด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn

0: เหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ิงเกิลฟังสบายๆจาก2หนุ่มสุดหล่อความสามารถรอบด้านนะฮะ Gemini Fourth เรียกว่ารักได้ไหม Is This Love ส่งท้ายกันไปเลยใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันเลยนะฮะวันนี้มาอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนแทน FJ Zen 1วันครับผมอยู่กันถึงทุ่มครึ่งเลยใครที่เลิกงานเรียบร้อยกำลังแม่รถติดอยู่เลยนะครับตอนนี้เวลาแบบนี้นอนเลิกงานก็รถติดเป็นธรรมดาอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ของเราได้เลยนะฮะส่วนใครที่ยังไม่เลิกงานยังอยู่ใน work mode ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาปุ่นสังเกตดูท้องฟ้านะมันมีความเคลียร์มีความใสคือท้องฟ้าเนี่ยโอ้โหเป็นสีฟ้าเลยแล้วฝุ่นก็น้อยด้วยเหมาะแก่การออกไปข้างนอกทำแอคทิวิตี้กันไม่ว่าจะเป็นนี่เลยกำลังฮิตกันอยู่เต้นแอโรบิกใช่ไหมไปลองดูได้หรืออาจจะไปวิ่งออกกำลังกายตามสวนลุมสวนเบญจกิติก็ได้นะครับใครที่ไม่เคยออกไปวิ่งออกกำลังกายดูเนี่ยลองไปนะครับคุณอาจจะเสพติดมันเลยก็ได้เป็นเรื่องที่ดีนะเป็นการดูแลสุขภาพใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะได้เคลียร์สมองต่างๆหลังจากทำงานเครียดมาทั้งวันเนี่ยออกกำลังกายช่วยทุกคนได้นะฮะขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ส่งท้ายชั่วโมงนี้กันเป็นซิงเกิลใหม่จาก Slap Kiss นะฮะไม่มีที่ยืนหรือว่า No Role ต้องบอกว่าความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครบางทีเราก็เป็นคนที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกดีได้นะครับแต่ไม่ได้ทำให้รู้สึกรักโอ้โหก็เป็นได้แค่ Number 2เป็นแบบตัวสำรองเป็นเบอร์2นะฮะเป็น1เพลงที่แทนใจหลายๆคนแน่นอนและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended ชาวเฟล็กซ์คนไหนกำลังมองหาสินเชื่อเกี่ยวกับบ้านอยู่นะฮะต้องฟังทางนี้เลยเรียกว่าเป็นบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านนะครับมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้นะฮะธนาคารออมสินขอแนะนำสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปี wow. สำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับผมสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปใครสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาเลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: อนนี้ใกล้จะ6โมงแล้วไปครบธงชาติกันแป๊บเดียวนะฮะชั่วโมงหน้ากลับมาต้นชั่วโมงจัด3เพลงนี้ไว้เรียบร้อยเอาใจชาว Flex ทุกคนเลยมีงานจาก Tattoo Color รักแรกพบนะฮะ3 Man Down กับรักใครไม่ไหวแล้วก็ส้มมารีฟีเจอริ่งกับ Lazy Loxy กับรางวัลปลอบใจด้วยแม่รอเรือหมดเลยในนี้เพลย์ลิสต์นี้นะครับได้ฟังกันใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตSo out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music
2: Play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ลืมไปจากแว่นใหญ่ featuring กับปู่จ๋าลองไมค์นะฮะเป็นหนึ่งเพลงที่ชาว Flex ก็ request กันเข้ามาผ่านแอป Flex Connect ของเราจัดให้ฟังกันเรียบร้อยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันเลยนะฮะชั่วโมงนี้ปุ่นขออัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกันหน่อยละกันแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไกลถึงสวีเดนกรุงสต็อกโฮล์มกันเลยทีเดียว
1: wow.
0: กับศิลปินไทยที่ปุ่นเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักหรืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องเคยได้ยินชื่อปงลางสะออนแน่นอนนำทีมก็มีพี่อีทปงลางนะฮะมีลาล่าลูลูคือเขาประกาศคัมแบ็กทัวร์ยุโรปในรอบ20ปีกันเลยแล้วก็ไปที่แรกเนี่ยก็คือสต็อกโฮล์มสวีเดนใช่ไหมครับโอ้โหคนมาเยอะมากทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติแล้วจู่ๆเนี่ยก็ตำรวจมาที่งานแล้วก็ให้ยกเลิกการแสดงเลยทุกคนก็งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยไปได้ข้อมูลว่าคือคนมาเยอะมากเกินกว่าที่ทางงานเนี่ยเขาจะรับไหวแล้วก็มีการแจ้งตำรวจไว้ก่อนหน้านี้ก็เลยต้องมีการประกาศให้พักการแสดงก่อนดูสิว่าพลังของศิลปินไทยที่เวลาไปทัวร์ต่างประเทศเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนและในงานได้บอกเลยว่าฝรั่งก็มากันเยอะมากๆเลยนะฮะบางคนเนี่ยแต่งแบบชุดไทยมาเลยคือแบบฟีลจอยมากๆนะครับผมไม่เพียงแค่นี้นะก็ยังมีศิลปินไทยหลายๆคนไปต่างประเทศอย่างแบบญี่ปุ่นก็มีจัดงานเยอะที่ UK ก็มีกันนะครับถ้าเกิดใครที่ติดตามข่าวเนาะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแหละของคนไทยนะครับเวลาที่ศิลปินไทยเนี่ยดังไกลขนาดนี้นะครับผมอ่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำชำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์

ด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้

ดีใจที่ไม่มีเธอแฮปปี้นะฮะเป็นซิงเกิลใหม่จากน้องๆวง Bus Because of You I Shine นั่นเองซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นแนวแบบว่าป๊อปบัลลาดที่มันก็พูดถึงการพยายาม move on จากความรักครั้งเก่าทั้งที่ในใจเราเนี่ยก็ยังคงมีความคิดถึงแล้วก็จริงๆรู้ตัวดีนะครับว่าไม่มีความสุขเท่ากับตอนที่มีอีกฝ่ายอยู่โอ้โหความหมายคือแบบดีมากๆนะเพลงนี้เพราะว่าเนื้อเพลงเนี่ยเขียนโดยหนุ่มกันชาลีนะฮะแล้วก็ยังมีต้นหนมารับหน้าที่โปรดิวเซอร์อีกครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งเพลงที่ดีมากๆของน้องๆวงบัสเลยส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next

0: ชอบฝนอ่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วงานจาก Mayara featuring กับ Z9 Renzone Yesterday กับฝากให้เขารักแล้วก็60 Miles กับหากฉันตายนะครับ Flex Flex Next
1: Hour สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

0: ยังไงก็ได้ไปนะฮะจาก1วงคุณภาพอย่างซีซั่น5นั่นเอง
1: wow.
0: เอาละครับทุกคนวันพรุ่งนี้อังคาร26พฤษภานะฮะเวลา1ทุ่มตรงมีนัดกับ FJ Sen ในช่วง Flex Talk นะครับเพราะว่าเราจะเปิดสตูต้อนรับพี่พีกริดกันครับผมที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะฮะที่ก็บอกว่าสะท้อนอีกมุมของความอ่อนแอในหัวใจผ่านเพลงเก่งไม่พอ Good Not Enough พร้อมกับเบื้องหลังการทำงานที่เข้มข้นแน่นอนทุกขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่การทำเพลงรวบตึงไปถึงการทำ MV กันเลยนะฮะเคลียร์คิวให้พร้อมแล้วก็มาให้กำลังใจ PP Grid กันได้แบบสดๆเลยที่หน้าสตูดิโอ Flex 104.5 ของเราเนี่ยแหละดูรายละเอียดกันได้นะครับที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่การทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะครับจะได้มาฟังเวอร์ชันนี้เก่งไม่พอแบบสดๆกันด้วยนะฮะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของ FJ ญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาปกติบ่าย 2-5 โมงเย็นนะครับผมชั่วโมงต่อไปอยู่ต่อกับ FJ พี่ต้นได้เลยนะวันนี้ไปก่อนแล้ว Have a nice Monday night นะฮะบ๊ายบาย

0: ื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
0: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคง

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: แคสต์จาก Video Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online T-Flex Connect
1: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบงแบงเจฟซาเตอร์พีพีกริตและทอมไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จังหวัด

0: ใจปะ
1: ซิงเกิลจากอิงค์วรันธรนะครับกับเพลงชอบอยู่คนเดียวนะครับแต่บอกเลยว่า FJ ต้นไม่ชอบอยู่คนเดียวนะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะอยู่เป็นเพื่อนกับ FJ ต้นนะครับ2ทุ่มกว่าแบบนี้นะฮะต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในค่ำคืนวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะครับเผลอแป๊บเดียวเนี่ยก็เข้าสู่อาทิตย์สุดท้ายนะครับของเดือนพฤษภาแล้วนะฮะเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะฮะสำหรับใครที่อยากจะทำอะไรนะครับวางแผน

ะไรเอาไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วยังไม่ได้ทำนะครับก็รีบทำกันได้เลยนะครับเช่นเดียวกับการขอเพลงเข้ามานะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับไม่ต้องคิดนานเลยนะฮะพิมพ์ชื่อเพลงกันเข้ามาได้เลยผ่านทางแอป Flex Connect ของเราเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้นก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับทุกคนไปนะครับยาวๆเลย3ชั่วโมงเต็มๆนะฮะไปจนถึง5ทุ่มเลยครับ

0: FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆนะครับแล้วต้นก็เปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับซิงเกิลจาก3สาวพิกซี่กับเพลงเชคนั่นเองครับพูดถึงเพลงนี้เนี่ยต้องพูดถึงมิวสิกวิดีโอเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เห็นทั้ง3สาวในลุคที่ดูโตขึ้นนะครับมีความฮอตมากขึ้นด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับแน่นอนเลยว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ฟังกันได้เลยนะครับน้อยจากวัชรวลีนะครับขอโทษละกันจากพี่พิกฤตรวมถึงรักให้เธอได้รู้จากปันสอนวัตรด้วยนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: Flex Flex recommended this week
1: หายไปไม่บอกลาฟู

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: ราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin But

0: คนเดียว
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ FJ ต้นชอบมากๆเลยนะครับซิงเกิลจาก Cocktail Featuring กับ Kill Floor นะครับกับเพลง Yours Ever นะฮะเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงพร้อมๆกับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงที่2แล้วครับสำหรับในช่วงนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเทรนด์ของการออกกำลังกายเนี่ยกำลังมาเลยนะฮะสำหรับใครนะครับที่ไปออกกำลังกายคนเดียวแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเวิร์กไม่น่าจะรอดนะครับขอแนะนำให้ลองชวนแฟนไปด้วยนะครับมันมีงานวิจัยนะครับเขาบอกว่าคนที่ออกกำลังกายกับคนรักนะครับจะทำให้เรามีอารมณ์ดีขึ้นระหว่างการออกกำลังกายนะครับแล้วก็มีความพอใจในความสัมพันธ์มากขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญนะฮะการที่เราเนี่ยมีคนคอยซัพพอร์ตนะครับก็จะทำให้เราทำต่อเนื่องได้ง่ายขึ้นนะฮะซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเลยนะครับในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายจริงๆนะฮะก็สำหรับใครที่กำลังรู้สึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันยากจังเลยนะครับก็ลองชวนแฟนนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่มีแฟนเนี่ยก็ลองชวนเพื่อนไปดูแล้วกันนะครับต้นเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยออกกำลังกายได้ดีขึ้นแน่นอนครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ก็สำหรับใครที่เจอกับความรักที่ดีนะครับมีคนรักคอยซัพพอร์ตแล้วก็อยู่เคียงข้างเราตลอดนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยละกันนะฮะซิงเกิลจาก Freehand นะครับกับเพลงเมื่อถูกค้นพบนะครับ FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับส่งท้ายชั่วโมงนี้กับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: และก่อนจะหมดชั่วโมงนี้ไปนะฮะต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยสำหรับ Flex Talk ของเราในวันที่26พฤษภาคมนะครับก็คือวันพรุ่งนี้เวลา1ทุ่มตรงนะครับเตรียมตัวเลยนะฮะเจอกับ PP กริดนะครับที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะฮะที่สะท้อน

ออนอีกมุมของความอ่อนแอในหัวใจนะครับผ่านเพลงที่มีชื่อว่าเก่งไม่พอ Good Not Enough นะครับพร้อมเบื้องหลังการทำงานที่เข้มข้นในทุกขั้นตอนนะฮะตั้งแต่การทำเพลงรวบตึงไปถึงมิวสิกวิดีโอเลยนะครับก็เคลียร์คิวกันให้พร้อมนะครับแล้วมาให้กำลังใจพีพีกริดกันสดๆได้เลยนะฮะที่หน้าสตูดิโอ Flex 104.5 นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะฮะไปสะสม Flex Coin แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันได้เลยทางแอป Flex Connect ของเราด้วยนะครับและสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะฮะมี3เพลงนี้รออยู่ครับ

รอเลยนะฮะชีวิตที่ฉันเหลืออยู่จากบอดี้สแลมนะครับคนที่โชคดีกว่าจากโอมนิธิรวมถึงนิวซีซั่นฤดูใหม่จากนุนิวด้วยนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ Flex Next

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

จัดให้แล้วนะฮะอีกหนึ่งงานจากปันสอนวัฒน์นะครับกับเพลง Living Dead นะครับต้นเปิดให้เลยนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับ4ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับก็เข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วด้วยนะฮะและสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะต้นขอเอาใจแฟนๆของเจสันมารัสกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาเตรียมที่จะมาแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจสันมารัสเอเชียทัวร์2026 in Bangkok นะครับก็เตรียมรับพลังบวกนะครับรับความอบอุ่นจากศิลปินเจ้าของรางวัลแกรมมี่นะครับพร้อมกับเพลงฮิตมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น I'm Yours นะครับ I

0: Give Up นะครับแล้วก็เพลงฮิตอีกเพียบเลยนะฮะบอกเลยว่างานนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตนะครับแต่ว่ามันคือพื้นที่แห่งความสุขเลยที่คุณไม่ควรพลาดจริงๆนะฮะซึ่งคอนเสิร์ตนะครับเขาก็จะจัดในวันที่29ตุลาคมนะครับที่ Bytech Live นะครับแล้วก็เปิดขายบัตรนะครับวันที่30พฤษภาคมนี้แล้วนะครับเวลา10โมงนะฮะบัตรเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ราคา 7,000 นะครับไปจนถึงถูกสุดเนี่ยก็คือ 3,000 บาทนะครับโดยเขาจะจำกัดการซื้อเนี่ย4ใบต่อ1คนนะครับใครที่เป็นแฟนของเจสันมาลัสนะครับต้นบอร์ดได้คำเดียวเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: ่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับต้นจัดให้แล้วนะฮะกับอีกหนึ่งงานจาก Telex นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าพบกันอีกนะครับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะครับชอบ Telex เนี่ยก็อย่าลืมขอกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันบ่อยๆแน่นอนกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้แล้วนะครับแต่ว่าต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยนะครับกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนนอนในคืนนี้ครับ

0: ังกันได้เลยนะครับเราจากค็อกเทลนะครับรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอจากมีนรวมถึงแอบรักได้สมบูรณ์แบบจากอิงรันทอนฟีเจอร์กับเฟลโลด้วยนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับต้องไปก่อนแล้วครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คืนนี้ฝันดีนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
1: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริดและทามไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
1: 10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
1: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
1: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่
5: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุM District Flex 104.5

0: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Sold out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
3: 10:45 non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital

0: Flex Connect โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I have ticket
1: 10 10 45 non stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music.

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: าวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5